ูเจนี่ก็ได้วงแรปมันเนี่ยชีตังเจนี่ก็ได้ก็มันเจรันเนี่ยอากูเมดวยก็ยาโกนาราเลมีกระบี่ยาเลมิลังก็ดกเกติสีสิงเนียสิงเนุ่งปูกาปุงเอคุตาเดคุตาหามเองโมเดกะกี